0: 你老把手里扛马背接的。
1: 一直把老马呢我给老个下来出下。ให้เดี๋ยวแล้วให้ชูดไปชินให้อีว่าเรามาเออให้อีที่เราหาโอ้ยเฮ้ยอันนี้หน้าเราฝ่ารางเชียงน้ำมามืดฝนโดมเอาเรนอเหมือนโมนกำเต็งว่าเป็นปิ้นหน้าน้อจำบาก็เจอจู่กินแก้วกันเหลืองก็ร้อนานอหน้าเมื่อสองเฮานั่งรีดขังกำมาปาดงาผ่านันนายเมยโอ้ยล่ะพิษอินบ้าไม่เนียบเชียวโซนเปียวนันนานอเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮาอย่างหลังอย่างเป็ดนั่นน่ะเนาะโอ้ยอันเอานั่งได้เด็ดนัดผ่ามาอีกเป็นได้แต่เรียมเอ้ยโอ้ยหลายปีน่ะเนาะหางกันจะลืมลงไหลเด้เนาะอันนี้น้านอเมื่อวานหนุ่มต้อนปืนพาหาไปมันนอกุนตางหลงหางกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่ละเด้นอโอ้ยตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยันเข็นหาโอ้สองเฮาจังหางดงดานดาวใกล้นาโลนา

0: แป้งยังมาสมซ้อนมีกูลอยซองนั่นนะเนาะเจ้าบ่มีความผิวฟองหอทาเงินโหแต่เด้เนาะ
1: นาเอ้ยบ่

สังวรสามโมเลวันเลื้งสิ่งเกินวนาทำฟาซาโกนโบเศร้าเลยเจริญ

โอเคหนูตาเลื่อมเลื่อมในหลงนี้ใส่เลยดีคือหานดินแล้วน้ำบ่แล้วสีใสห้าวไปมาแล้วแล้วก็ไม่รันเจลา

คือสิริวิหาเฮาจังได้เต้าเต่าเมื่อพื้นบ้านเก่าเมืองหลังเฮาเลยฮะเมื่อฟังว่าห้องสงนั้นนายเมื่อ

ใส่สองขาเสียงท้องสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล่าข้าวสองอัมพรคิดปวดเหล่าข้าวสองอัมพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไรหลืดลาตาหนองมันมองสองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพาสองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพายามฉันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นมันมองดันฉันจอดพาคู่หน้าพี่เห็นหน้าสู่ว่าซ่ายิ้มทรงควันใส่ลมหวนควันให้อะไรใส่ลมหวนขันควันให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปรียบได้ใจละหอยหวงหาพ่อไปดูกะไอ้

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิเด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินตาสัตสาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นเขาวมค้อนลมวันวันมัดตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสือนกกีจูมันคู่ลิมอยู่ทงหน้าจัดเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูหูปลาแข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแตกห้องอันล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลี่อยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกพี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ่ห้อง

เบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายใบกะตาเอามาพายใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากทั่วกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะพันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นโตแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเหน่าอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงย่ำสวยขอย่ำเพ็ญย่ำเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่นแน่เพียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคนเห็นกับความเหงานอนอยู่รอสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนน้ำกับความแม่

0: ห้างเขาที่นำไปเมียนน้ำบนน้ำเวียนคนใดน้ำบนน้ำเวียนและโจรใดและโจรใด
1: Pour clore l'émission, je partage un morceau improvisé que j'avais écrit pour ma grand-mère, sorti sur cassette il y a exactement 10 ans.